0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: เด
0: ี๋ยวจะไปทางแคสต์ครับเดี๋ยวจะไปทางแคสต์ครับครับจะเอาไว้ถึงเซฟในเซฟเนี่ยดูจะตาสีนะครับเดี๋ยวจะไปทางแคสต์ดีสิ
1: จะต้องเลือกที่จะไปทางแคสต์